สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนายทรัมป์ประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนเขากล่าวว่าณโอกาสนี้ผมประกาศอย่างเป็นทางการว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดโดยไม่มีค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันก็ขอสั่งให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีเรือทั่วโลกจงเดินเครื่องและให้น้ำมันไหลออกมานายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วนายชารีฟกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15ว่าเรายินดีที่จะประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วเขากล่าวเสริมว่าทั้งสองฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนณสวิตเซอร์แลนด์นายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าได้สรุปร่างบันทึกความเข้าใจแล้วและจะลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนนายการีบาบาดีออกแถลงการผ่านสื่อของรัฐบาลในวันจันทร์ที่15โดยอ้างว่าอิหร่านได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในสงครามเขากล่าวว่าการยุติสงครามโดยทันทีและอย่างถาวรในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนตลอดจนการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าข้อกำหนดที่เหลือของบันทึกความเข้าใจจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19เขาเสริมว่าการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านจะถูกนำมาหารือในขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเจรจา60วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะพร้อมยิงอยู่เสมอนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นแสดงความยินดีต่อการประกาศบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่15 มิถุนายนว่าการประกาศครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประเทศที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกทางการทูตและเจรจาอย่างต่อเนื่องเธอชื่นชมความพยายามของประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนางทากาอิจิกล่าวว่าหวังว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการรับประกันเธอยังแสดงความหวังอย่างแรงกล้าว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเด็นอื่นๆโดยเร็วที่สุด

ผู้นำของญี่ปุ่นและอังกฤษได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงแร่ธาตุสำคัญมากด้วยนายรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นได้พบกับนายรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางแรกของการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิจากนั้นเธอมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ด้วยในตอนต้นของการพบหารือกับนายสตาร์เมอร์นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอังกฤษได้กระชับความร่วมมือในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคงจนถึงระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกึ่งพันธมิตรเธอกล่าวเสริมว่าเนื่องจากการประชุมสุดยอด G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เธอหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในด้านความมั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรตลอดจนการทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีเสถียรภาพต่อมานายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อกันว่าบางส่วนร่างขึ้นโดยคำนึงถึงจีนเป็นสำคัญเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการจำกัดการส่งออกตามอำเภอใจที่รวมถึงแร่ธาตุสำคัญมากเอกสารระบุว่าผู้นำทั้งสองจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G7และประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันในด้านต่างๆเช่นการทำเหมืองการกลั่นการแปรรูปการรีไซเคิลและการจัดเก็บแร่ธาตุสำคัญมากการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เตรียมเปิดฉากขึ้นที่เมืองเอวียงทางตะวันออกของฝรั่งเศส

เอมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสต้องการให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการลดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งเขายังหวังที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาหารือเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รวมถึงการกระจายแหล่งจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญมากด้วยคาดว่าผู้นำจะไม่ออกแถลงการร่วมแบบครอบคลุมเหมือนที่ทำในปีที่แล้วแต่น่าจะออกเป็นเอกสารสรุปผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นแทนการแข่งขันฟุตบอลโลกชายนัดเปิดสนามระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์จบลงด้วยผลเสมอกัน2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ18ของโลกและเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ลงแข่งขันกันที่สนามกีฬาดัลลัสในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำได้ก่อนช่วงประมาณนาทีที่50จากนั้นนากามูระเคโตะของญี่ปุ่นตีเสมอได้ใน6นาทีต่อมาและเนเธอร์แลนด์ก็ทำประตูที่2ได้ประมาณนาทีที่64เมื่อเวลาใกล้หมดลงประมาณนาทีที่89โองาวะโคกิของญี่ปุ่นขึ้นหม่งลูกเตะมุมโดยบอลไปแฉลบคามาดะไดจิเข้าประตูไปทำให้กลับมาตีเสมอได้อีกครั้งNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าปลาไหลเพาะเลี้ยงครบวงจรเริ่มวางขายในญี่ปุ่นถึงฤดูป๊อปปี้ลอยฟ้าที่ไซตามะอิ่มอร่อยกับกิจกรรมโซเมงไหลที่นาราปะการังเริ่มวางขายแล้วในท้องทะเลที่เกาะอามามิโอชิมะและกระแสสติกเกอร์นูน3มิติกำลังมาแรงในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ31ปีเป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังการประชุมนโยบายการเงิน2วันเสร็จสิ้นลงในวันอังคารที่16มิถุนายนนายอูเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ได้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นทะลุระดับ 70,000 เยนแตะระดับสูงสุดตลอดการหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า700เยนหรือร้อยละ1ในช่วง1ของการซื้อขายช่วงบ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสั่งซื้อหุ้นโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วพิธีลงนามมีกำหนดจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19นายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองเอวิยองนายทรัมป์กล่าวว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสบางส่วนแล้วเขากล่าวว่าพวกเขากำลังปลดทุ่นระเบิด 2-3 ลูกที่พวกเขาค้นพบแต่โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เรือต่างๆเริ่มออกไปแล้วช่องแคบจะเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์นี้นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าจะเผยแพร่เอกสารที่ลงนามแล้วหลังวันศุกร์ที่19เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายทรัมป์นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดมาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่าช่องแคบจะเปิดให้ผ่านโดยไม่เสียค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันและคาดว่าข้อกำหนดนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการบรรลุข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะให้อภัยหรือลืมสิ่งที่สหรัฐทำลงไปนายบาเกอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการยุติการสู้รบในเลบานอนนั้นไม่อาจแยกออกจากข้อตกลงนี้ได้เขากล่าวเสริมว่าอิหร่านและโอมานจะประสานงานเรื่องการเดินเรืออย่างปลอดภัยในเส้นทางน้ำและจะเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอิตาลีว่าเธอยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวเสริมว่าการลงนามและดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งโดยให้มีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้าร่วมในความพยายามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าญ
ญี่ปุ่นสามารถส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสได้หรือไม่นายมิโนรุกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆและกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นการยากที่จะคาดการสถานการณ์ในอนาคตขณะที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะติดตามดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือไม่และข้อตกลงนี้จะสามารถรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หรือไม่

0: ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้รวมตัวกันที่เมืองเอวิยองใกล้เชิงเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมสุดยอดประจำปีพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยองเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบันระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อนายมาครงพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนการประชุมสุดยอดไม่นานนายมาครงได้แสดงความยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะร่วมรับภาระอย่างยุติธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของประชาคมนานาชาติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้นายมาครงยังกล่าวอีกว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์เดอโกและเรือฟริเกตไปยังช่องแคบฮอร์มุสภายในไม่กี่วันกองกำลังรัสเซียได้โจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักทั่วยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและอารามแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกถูกเผาทำลายกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมถึงกรุงเคียฟและภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุในโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยและสถานศึกษาในกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ25คนนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอารามเคียฟเปเชียสลาฟราซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่11อารามแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2533และถูกกำหนดเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายในปี2566หลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนนายคริสโกเสริมว่าสายไฟได้รับความเสียหายทำให้ลูกค้า 140,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย5คนเสียชีวิตในภูมิภาคคาคิฟขณะดับไฟที่เกิดจากการโจมตีของรัสเซียและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ31ปีเป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังการประชุมนโยบายการเงิน2วันเสร็จสิ้นลงในวันอังคารที่16มิถุนายนนายอูเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ได้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นทะลุระดับ 70,000 เยนแต่ระดับสูงสุดตลอดการหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า700เยนหรือร้อยละ1ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงบ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสั่งซื้อหุ้นโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วพิธีลงนามมีกำหนดจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19นายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองเอวิยองนายทรัมป์กล่าวว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซบางส่วนแล้วเขากล่าวว่าพวกเขากำลังปลดทุ่นระเบิด 2-3 ลูกที่พวกเขาค้นพบแต่โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เรือต่างๆเริ่มออกไปแล้วช่องแคบจะเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์นี้นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าจะเผยแพร่เอกสารที่ลงนามแล้วหลังวันศุกร์ที่19เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายทรัมป์นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดมาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่าช่องแคบจะเปิดให้ผ่านโดยไม่เสียค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันและคาดว่าข้อกำหนดนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการบรรลุข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะให้อภัยหรือลืมสิ่งที่สหรัฐทำลงไปนายบาเกอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการยุติการสู้รบในเลบานอนนั้นไม่อาจแยกออกจากข้อตกลงนี้ได้เขากล่าวเสริมว่าอิหร่านและโอมานจะประสานงานเรื่องการเดินเรืออย่างปลอดภัยในเส้นทางน้ำและจะเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอิตาลีว่าเธอยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวเสริมว่าการลงนามและดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยให้มีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้าร่วมในความพยายามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่า
ญี่ปุ่นสามารถส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่นายมิโนรุกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆและกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นการยากที่จะคาดการสถานการณ์ในอนาคตขณะที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะติดตามดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือไม่และข้อตกลงนี้จะสามารถรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่

ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้รวมตัวกันที่เมืองเอวิยองใกล้เชิงเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมสุดยอดประจำปีพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยองเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบันระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อนายมาครงพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนการประชุมสุดยอดไม่นานนายมาครงได้แสดงความยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะร่วมรับภาระอย่างยุติธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของประชาคมนานาชาติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้นายมาครงยังกล่าวอีกว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์เดอโกและเรือฟริเกตไปยังช่องแคบฮอร์มุสภายในไม่กี่วันกองกำลังรัสเซียได้โจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักทั่วยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและอารามแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกถูกเผาทำลายกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมถึงกรุงเคียฟและภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุในโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยและสถานศึกษาในกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ25คนนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอารามเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่11อารามแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2533และถูกกำหนดเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายในปี2566หลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนนายคริสโกเสริมว่าสายไฟได้รับความเสียหายทำให้ลูกค้า 140,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย5คนเสียชีวิตในภูมิภาคคาคิฟขณะดับไฟที่เกิดจากการโจมตีของรัสเซียและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น